0: ในคริสต์ลงได้ด้วยนางและโยลองคือซอกทุกวันสิพอพักประกาศนี้ไอ้เจียมของชิงกอนได้จอลองคือซอกของชูก็เลยบอกกับแม่มาริยาซีทูดึงใหญ่พักประกาศนี้เลยก็ดำสงจอมตัวลุยเหลือผู้ข้างโดยหลักจะหอยเติมไฟในวิชูวิหลงคือซอกของชูซีร้อยตัวนี้ที่เหลือก่อนนั้นน้องจีนจอมเตอร์บาทหิวเจียสีแก้มาตุยทุกลักคาร์โดของดาสูเอลเมเกนเมเชยบอกเมสักหยุดบอกจะเด่นซึ่งเป็นเด็กที่เหนื่อยดาวอมเป็นหวาดตะเวนที่เหนื่อยนำเชื่อมเชื่อมไปลงนำลงทั้งที่เหนื่อยมากที่กำแบกนาฬิมาคงทุกแมงจัดยาหนาวก็แห่งเชื่อมเชื่อมเนื้อส่วนนี่แหละที่เหนื่อยมากแบกปุ่มพื้นแบกตำแหน่งแบกจงการแบกตัวเก่งที่กำแบกมาทุกแมงแมงวงในอีควาติโบกุ้งดันบ่อไปชุดความแข็งขวัญนายสิ้นชั่วดวงจับเด็กที่เหนื่อยดาวอมแบกตัดดวงจับเด็กที่ไม่พึงเผยชาติเติมโหนมาบังม้อมาเชื่อใจและชื่อชูชื่อว่าสิ่งเจริญชูยิ่งจะเด่นดังสั่นลึกความที่เด็ดโดดเพ้อลีทันลีจีวีว่าชอบเดี่ยวลำวีเหนื่อยเงาวีก็เหนื่อยที่บางเส้นดาววีเช่นชักผัวการจดเด็ดมาไม่เท็จติดเย่ชีวิตนี้ที่กับพ่อชอบยิ้มปวดดังเราคัดก็ยิ้มด้วยตอนเด็กคุยเกือบคุยยาที่บ่าแม่มังไทยดังเราหลังวีทันยีก็เป็นเด็กซึ่งจะเด็กแม่ชอบคนวุ่นยิ่งเหนื่อยวีลำอันทัดบาดmùa màng cua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình. Xin Chúa đấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn. Những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản.vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân. Chúa thành khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây. Và xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dịp mình và đặng dương lòng cơ sốt của Chúa.Như Chúa đã hứa với Faustina, chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối.Trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.